0: ရွာထဲမှာ AD 2026သမုဒ္ဒိတချင်းကိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနံပါတ်ဟာဘလောက်လဲပန်းလို့မှွင်းမြပြီးစမ်းလို့စီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်သည့်တခြင်းလေးစိုးခြင်းသေးတယ်မဟုတ်လားခက်ရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြဝန်းဆင်းတတဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရန်ဆွဲရှိရဲ့လာပါချစ်သူကြောချင်းကတ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြတ်ကြရအောင်ခိုင်ညို
1: တော့ game mom sins ka last nya pamon tai ye mai koi boy boy can ki has medic cry con last down the back to kind get at japan mctm to ka mo ya khilai stang the ji kan ne quan with the plan nai room bright pamon chuk cho pdf mai bu yu kan cho ka da nai room bright bo game in ya aung sa su ji mai pamon chuk cho bu yu kan cho mo bu yu kan cho ka tap te tap plan man bu suk sak mai bu yu nai gu da ku ji ka da bo game in bu hai to ju ang a mai bu yu nai ma tap plan man kom bu mo a sa ni chuk cho a myu ta ni ni a su ya and yu ji cha chop cha kai ma ta du wa la shi la a he de ki a lya ka tim sa ngai mo sa ngai ni a sa ni ne ta kya tim nom a lu pao ka da an ta te he than mo ka da sa ngai a sa ni ka ne cha ti ta rain tim sia ta pon a lya ka da ki a lya ka tim sa ngai da ven ja
2: new chit tu to lan phi tu mya shin a khu lo mcdn internet radio ka ni thau lwe ni chein ma လူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: ကောင်ပမတ်ချုပ်ကြတာပုကြအောင်စမ်းမိုင်ပမတ်ချုပ်ကြစကိုင်းကိုင်းဟတ်တဲ့ခ ோம் ဒီယူကန်ကြကကုံပြခိုင်အန်ဆိုဆောင်ပုကွက်ကလော့လော်နေခိုင်ကြတော့တမ်တိုင်ကူလူနီစရယံကြကြတဲ့ယူနော်ကီပွန်ဒီယူခလတ်ဆက်စေကြတဲ့အန်အန်တမောပွန်စွန်ကအုတ်ကကွီကီမောပွန်စွန်စွန်ကွန်ပူဖပက်ဆိုဆောင်ပုလော့လော်နေခိုင်ကြတော့တမ်တိုင်ပြုမန်ကပွန်ဒီတော့ဂျူစွန်ควันที่เมืองหักแต่มาไอ้จอติยอกยอเมนนอกินับย้ำกากันจอไปอยู่กี่มอบเป็นเจเนาะอากาศอันนี้สงายนี้อาสานี้ก็เอกปุ่นที่อยู่กันจอกายอกยอสงายแอนเพราะฉะนั้นสุสานปุ่นดูเกิดได้บอลส่วนไปอยู่กี่ตะยังเอหมายหาปุ่นติดต่อกับปุรกายาส่วนเอกันจอปุจุครีดอยู่ส่วนสุวีก็สุสานในปุ่นอีเราบิลสมาเป่าติกระดาษในรวมไพรสุสานปุ่นกุยกระคอร์ฮอมเอกับยางปอบปมกรับปืนเสื่อประแกกันคุณนายอังอาสุสานปุ่นกุยกระตึงจอยเอเป่าติอินก็มอกระบคอบจออมลูกอาตาโบจับองแซนเนาะอายุนานี้စတောင်းရစစ်ကနေဒါခီအလျာကောက်တုံစငိုင်းမစငိုင်းမြေအစနိနေအတကလျာတင်နောဘခနန်ကဒမန်ပြတဲ့ဂျာမနီနော်ဝေးပွန်ဒီယူကန်ဂျောဂရာယောက်ယောတုစငိုင်းအန်မိုက်ကွန်ပီဟပ်ဘဲမန်မန်ပွန်ဒီအော်စတရီဟောင်ဝီစီမာပေါတိမိုက်ကွန်ပီမန်မြန်မာပလီတီအန်လိုက်စံယူနန်ရင်းဒင်းစီတပွန်ကလျာနောကဒခီအလျာကောက်တင်မစငိုင်းတော့တပူချုအောင်ဆန်မိုက်ချယူကန်ဂျောဟပ်တဲ့ဂျူတီไผกุยกะเนียติอัตกะละติมนมปุติยุกันจอกะยอกยอสงายแอนสุสังอายปุติปิออมมอสงายปะติงเจนอกะเฮสุสังลิมอติกันจอปะหอมสุสุเวเอกะมะเมียนมาโปเกมอินท่านหมอปุไผตอจูก็ไผตอปะหมอตะปุจออังซานมาจิจุกันจอฮักเตก็ไผปุติซับจูซอนกวนปิมงเมียนมากะดะเฟนจังกงก็ปุตินับยามกะสงายแอนเข้าให้ปุนเมืองมันกิกลับละกายากะดะ ตาปูเจ้าอังแซนปอเปปอครอมนอจะการกายหักแต่แคนกีลีเดอร์ไลสตังให้ท่านหมอมังจะมานี่ก็ ตาปูเจ้าอังแซนปอเปปอครอมนอจะการกายหักแต่แคนกีนอกิก็ให้ปุ่นดูเกิดการกันจอไปอยู่กีนออาหลุต่อต่ออยู่นานเฮจะการกายหักแต่อาสันนี้แคนกีส่วนสั่งปุ่นอุดในไมโครเวฟไรยานอกิก็ปุ่นได้ต่อจูส่วนอีกตีตันไลส่วนสั่งไอปุ่นดีปีออมกลับไปอยู่กีกระดาบบอกเกมเอ็นอีจอดีดีแรงเรียวขัน ไปอยู่กี่กระดาษโปรแกรมเองประมาณจุดจอประจุเคยได้อยู่กันจอมเมืองก็สื่อสารในปนปีเรียงเรียวมอบประเด็นจือนอกี่อาเฮ้ยตั้งเลือดจิตจีกันแน่ท่านหมอกันจือไปช่างหมายเมืองมันปลักระตับแรงนานผู้ศึกษาขันขี่กระดาษโปรแกรมเองสมัยได้อยู่กันจอกระโกหมายเมืองฟิลิปไปอาเซียนยำคนนั้นท่านหมอกระดาษโปรแกรมเองก็ปลักระเมืองฟิลิปไปกันจอไปช่างหมายอาเซียนประกุยปืนกลมตะเกอท่านหมอกรองกระ สมัยกิจสตรีแขนขี่ก่อจอดีฮอดกาครองปลองผ่านจีตตีตะไลนออายุนั้นกระดาษปกเอ็มเอ็นตับแลนด์มันผู้ศึกษาท่านนอกิสมัยดิสตรีมาอาเซียนปอตะปอกแขนขี่จอดียูกันจอครองปลอกปับลีคิดเอิญผ่านจีอากระดาษขี้อันเลี้ยต่างอาสงายเฮ้ยโซสังกุยกาแฟกิติยามกนันนอกิอังปุ่นได้หักกากระกุมอาเซียนแอนกุยกากวยคอมพีกีอีปนกุยกาท้องท่านมอกระดาษอาเซียนแขนขี่ ป้องกับปทุมเทียงกีการจีอันกุยตีดาราเริงต่างอาตีนุ่มข้าวไฮบริดตับแลนมันสอบสปรอมกระดาษเมืองเมียนมาปนดิยุกันจอกระกุมนุ่นปังอาเซียนยำก่อนนั้นพันหมอกระดาษกระกุมนุ่นปังอันแก่แนบหลักระเมืองเมียนมาอังจอดิเวกเมื่อคืนนั้นกระดาษขี่พวัน ปวายรวนเมืองพิลิปไปปุ่นอยู่กันจอกระกรมอาเซียนกระดาษเวงสีบุปจอดที่ปนกลอมเมืองพิลิปไปแขนกีก่อส่วนสังในปุ่นอยู่เอกันจอสังหลังหลักระเมืองเนียมาหมอมกองกระบสจูทอมพันปลอกแขนกีกุยกระตัดดีท่านหมอกรองเอ็นแขนกีมอปะเต็งเจอโซนกราบุเซิงตะตีนอกแกอายุนานเฮ้สังปุ่นจุดชิกันแน่ปจอดที่ปนกลอมอาเซียนตะชกสกายเต็งกระดาษเมืองพิลิปไปส่วนสังในปุ่นเกะขี้กันจอปลัก ระเมืองเนียมากระดาษโปรแกรมเองก็ยุ่มพร้อมอังอาสนสวีกระกระโจงยังกุยกระหลัดกระเครื่องแมตติงก็ประมาจุดจอประกุยปุ่นกล้อมต่อไลน์สตีอยู่นั้นท่านหมอประตอกระคือกระสวนปลักระเมืองมัน SACM ปลักระเมืองมาเลเซียพลดิปลีกาลุประกุยพร้อมนอกระดาษขี้อันเลียเกาไดสปลักระสตรีฟิลิปไปกรองกระแอกเรียงกระเป็นหลุดอังอาไม้กรองแบบสตรีตับเล่นนานผู้ศึกษาชนะอาเซียนแข่งขี่กระดาษโปรแกรมเองตะกระพูนอกิโก นอกิอังปุ่นดิฮัดการลูปตัดจุบอาเซียนนอกิอังกุยกระนับยำกับยังหลายปับปีกิโนอายุนั้นพันหมอกระดกระกุมอันแก่นเนปาดีปอลูสตีกับยังตับแลนมันปุสุกซักกระดาบอกยำเอ็นยาอังสันสุจิไม้ประมอจุบจอบจะอยู่กันจอมเมืองแขนขี่โซซังแนเนียตไว้กิดีปุ่นดิโตลูตายอยู่นั้นบอกเฮ้กองกระกุคิวตับแลนมันปุสุกซักไปคุยที่อยู่กันจอกระกุมส่วนเมืองอังตมอกระบอกคอบจออังตมอกระ หมอมนอกจากอายุนั้นเด็กขี่อัลยาต่างหากสงายต้องหอยต่างหากสงายนักเรียนกันจอกระกรมกระดับเมืองฟิลิปปินส์เวนเมนิลากระดับกันจอกระกรมอันปลักระปุยเตอาเซียฟงติงชอบไม้ประกุยปุ่นกลอม ไปที่หักของอุ้ยพันหมอสตรีตับแลนด์มันกินหักกันจอกระกรมเองพอดีอยู่กันจอบล็อกกระตับลีกีพันจือตตีนออายุนานเฮ้สตางเอ็นมอลไลสตางประตอจุดจอไปอยู่ไกลไกลกระจับพัง MCTM เข้าหันแย่ไปกองไลสตางเอ็นแกไปกุยตาฟารองฟารีไม้แกหมอกระพลาตกรังสุดเบกุจึงเจิงแกสไตติงมาสนกุกเกิลเจ้าผู้เฮ้

0: ตาหมองนี่ตาหมองนี่เลยกลายเป็นเจ้ามาข้าซาเกียบาบีมันนี่เรามาติดเจ้ามาโง่กันกูไม่อยู่ข้าชอบตัวบีอาดีพี่น้องเมย์ที่ตาหมองนี่ทำบีดองอารมณ์โง่นี่ตาชิดตามไปดูอารมณ์มาอัดยาสีเดือดที่อัดยาสีตาดูทุกพารุกามาดูเจ้ากันมีเสกที่ทำมาเด็ดเช่นเดียดามาอาอ้วนเมย์สูบีดองเจ้ามาตัดที่มวยทาร์เลยลูก
1: เจ้าบ้าเลยเมย์จะทำใส่เจ้าบ้าตัวเลยเอ้ยเมย์ว่าใส่เจ้ามาจ้าบุใส่เจ้าก็เชื่อเราไม่ยาบุเตี้ยนะเอ้ยก็น่าเชื่อเลยสีเดียเลยแล้วอย่าใส่เจ้าก็มีเชื่อเราไม่ยาบุเตี้ยนะใส่เจ้าก็ร้องบ้าบ้าไหม

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กันไปจะมาคันซาแกยามาบีมะนี่ตรงมาติจิมางูแกกูไม่อยู่คันชอกตัวบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปามงลีถ่ายพี่รองาดูงูนี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัสสีดิดิอัตตัสสีดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกกิจิตามาดิดิชิเตะดาบงาอ้าวุ้ยแม้สุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูก
1: ตอนนั้นช่วยมาคลี่ช่วยมาอย่า